ลุนบางดิงลองเป็นปุกิลาลิกเทปีจะต้องนั่งอุบิอหิทีอลองปาลุนจีรอาจลองตังโลลักยาคาสปานิงกัวฮัตีมหาบาหูกับเบียงเดงอาดุนทวงเดงดัมเดียพรังพินับกับเบียงเดงอลองกุปิปิซิกรอดเกปาร์จูปันเอกจิมาจัทันเอกสนะเป็นอาบเกวสิกนิพายงกอดักเกทอมดูร์มีอันนี้กับเบียงเดงลองเป็นอาพรังซีบิร์ดาร์จูกลองปออาดุนทูซาลัมเทลับเป็นลุนังเดงอลองเป็นอาเทนจิงอิงตีเดียวรีรองปีกับบันเทรอนปีลับเป็นมองลซิงโครกิลอนอาสันซาลอนจีรอจูกลองปอลับเป็นจิฮุจิพุดอังเดงอลองกังบราซิงนาร์เป็นกับเบียงลองAutonomous District Council Foundation di Apotak Jihujiput Alamjir Arjiglongpo Mangsu Ang Deng Pinap Karwiang Dempen Kipacetak Ponceng Ang Deng